ขอรับเข้าสู่รายการเล่าขาน VR Radio 88.7 นะครับกับบทเพลงของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างสร้างตำนานกันมาคุณฟังกันอยู่ที่บ้านเกาะถ้ำทำกลางสายฝนพรำตกก็เรียกว่าเราก็ยังมีเพลงฟังสบายใจอีกต่างหากสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569นำเรื่องราวของเพลงเก่ามาเล่าให้ท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับ2ชั่วโมงโดยประมาณกันตั้งแต่5โมง17นาฬิกานะครับฝนตกซอกแซกมาจนถึง1ทุ่มโดยประมาณเริ่มต้นกับคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างบางปลาม้าสุพรรณบุรีบางปลาม้านี่บ้านเดียวกับไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับเพลงที่รู้จักกันดีคงจะเป็นเทพธิดาผ้าสิ้นของเทวดาเพลงก็คืออาจารย์ชลธีทานทองและอาจารย์ชลธีทานทองเองก็แต่งเพลงไอ้หนุ่มรถส่งให้กับเสรีรุ่งสว่างประมาณ2520กว่ากว่านะครับในยุคนั้นเขาก็ยังมีเพลงที่แต่งเพื่อเพลงของอาจารย์สำลิดลุ่งโรจน์ครูเพลงตาพิการผู้ที่เริ่มปั้นแต่งก่อนหน้าเสรีก็คือแสงสุรีลุ่งโรจน์นะครับสำหรับเพลงที่อาจารย์สำลิดลุ่งโรจน์เขียนให้สาวลายสกอตเพื่อที่จะได้โต้ตอบกับทางด้านของสำลิดทางด้านของแสงสุรีก็คือรักสาวเสื้อลายนะแต่แสงสุรีนั้นดังกระหึ่มกันมากกว่านะครับสำหรับเพลงดังของอาจารย์ชลธีทานทองที่เขียนให้ก็มีจดหมายจากแม่เทพธิดาผ้าสิ้นไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองไฟกินฝืนเรียกพี่ได้ไหมเป็นเพลงชั้นเตยอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะเพลงไอ้หนุ่มรถส่งที่ฟังผ่านกันไปนะก็ตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่เกาะถ้ำนะครับ3ผลงานเพลงฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไป08430025560943563991นะครับกับลุงบรรจบเจริญพรนักร้องที่โด่งดังมาหลังสุรพลเสียชีวิตนะครับสำหรับบรรจบเจียวเล้งหรือว่าบรรจบเจริญพรนะครับเคยสัมภาษณ์สดๆออนไลน์กันมาทางสมิลาเรดิโอกันมา2ครั้งแล้วสำหรับเรื่องราวของนักร้องที่เป็นตำนานซอยบุพภาสวรรค์นะครับมาฟังเพลงตามคำขอกันดีกว่าแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังจากหมู่3สถิงหม้อสิงหนครสงขลารักราวหนาวลมยาเดินโชว์รักราวหนาวลมเป็นเพลงประพันธ์ของอาจารย์พงศักดิ์จันทลุกขานะครับนักประพันธ์เพลงนักพากย์หนังชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งและก็เป็นเพลงแรกที่บรรจบเจริญพรกับร้องจากบทประพันธ์ของอาจารย์สุรินทร์ภาคศิรินะครับเพลงที่2อย่าเดินโชว์มีความเป็นมาอย่างไรขอบคุณมายังหมู่3สติ๊กม่อสิงห์

ยาเดินโชหรือว่าลันลันโซเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับสำหรับครูสุรินทร์ภาคสิริผู้เขียนเพลงนี้มาจากทำนองเพลงญี่ปุ่นที่ชื่อฮอกไกโดซารันบูจิอาจารย์สุรินทร์ภาคสิริผู้ที่เขียนเพลงบ้องกัญชาในรุ่นราวคราวเดียวนะครับแต่2511นั้นหลังจากสุรพลเสียชีวิตบรรจบเจริญพรพงาดขึ้นมานะครับสำหรับนักร้องจากจังหวัดชลบุรีเพื่อนซีของบุพผาสายชนชลบุรีนั่นก็เรียกว่าเป็นแหล่งของนักร้องลูกทุ่งระดับชั้นเตยหลายท่านทีเดียวนะครับตั้งแต่ชาตรีศรีชนพนมนพพรเชียร์ลำวงกันอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นมนลักขวัญโพไทยคงจำกันได้ดีนะครับเทวดาเพลงจากอาจารย์ชลธีทานทองนั้นเป็นหนึ่งในเมืองชลบุรีที่เป็นครูเพลงส่วนทางด้านของบุพผาสายชนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่ก็เล่นลิเกแล้วก็มีวงดนตรีด้วยนะครับพร้อมทั้งชวนบรรจบเจริญพรมาเข้าร่วมวงดนตรีใหม่ที่เธอตั้งกับสามีก็คือวงกระดิ่งทองโดยมีศรีไพรใจพระในยุคนั้นเป็นหัวหน้าวงดนตรีนะครับเพลงแรกนี่แหละก็คือเพลงที่คุณฟังผ่านกันไปจากการประพันธ์ของอาจารย์สุรินทร์ภาคสิริทำนองเพลงฮอกไกโดซารันบูจิในยุคนั้นการนำเพลงโดยเฉพาะเพลงญี่ปุ่นนำมาเป็นภาษาไทยนั้นมีเนื้อหาสนุกสนานสีสันจัดจ้านสะท้อนภาพในยุคนั้นนะครับสำหรับบรรจบเจริญพรนั้นเป็นผู้ที่บุกลูกพ่อของบรรจบเจริญพรนั้นก็ทำชื่อเสียงเป็นตัวตายตัวแทนของครูสุรพลนะครับกำกับการสร้างโดยลุงเปลื้องสมบัติเจริญแล้วบิดาของครูสุรพลนะครับและอีกภาคหนึ่งของประวัติสุรพล2511หลังจากเสียชีวิต16ปีแห่งความหลังเป็นหนังไทยที่ศรีนวลสมบัติเจริญเป็นผู้กำกับประชันกันเลยครับคนได้กำไรก็คือคนดูนั่นเองนะฮะในยุคนั้นนำมาเล่าสู่กันฟังจากทางด้านของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ซอยอยู่หมู่3สะทิงม่อนนะครับลองกล่อมฟัง2เพลงของทางด้านเพลงที่เป็นอยู่ในภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งสำหรับรักราวหนาวลมพนานของผู้ที่เป็นครูเพลงพงศักดิ์จันทลุขาและก็นักพากย์หนังกันในยุคนั้นนะครับชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจบไปเมื่อสักครู่นี้ยาเดินโชว์ก็ฟังผ่านกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปนะครับอีกชุดใหญ่ๆมาจากทางด้านของสิงห์นครเช่นเดียวกันแล้ววัดป่าขาดพรตาปลานสาวบ้านซ่องชวนน้องทำบุญสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนครับก็เรียกว่าเป็นเล่าขานตำนานเพลงมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังกันได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตบ้านบางด่านสงขลานะครับอ่านบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ครับทั้งระบบไฟฟ้าก็บริการด้วยเช่นเดียวกันสำหรับสมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาเน้นเฉพาะช่วงล่างซ่อมได้สบายมากปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ครับ0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านแล้วก็ใกล้ๆกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์
จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็บริการเช่นเดียวกันนะครับเชิญที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ก็ขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังและขอเพลงชุดใหญ่เข้ามานะครับสำหรับแหล่วัดป่าขาดนะไปกันที่ตำบลป่าขาดริมฝั่งทะเลสาบสงขลานะเรียกว่าเป็นวัดเก่าแก่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับสำหรับเพลงแรกที่พี่สาวเขาฟังกันอยู่นะครับก็มาฟังแหล่วัดป่าขาดโดยหนังชนะลูกหนังชวนเชี่ยวชาญหลานหนังเชิญ

ก็เป็นรอบเมาของบ้านที่อยู่กันทางปลายนาสิงหนครนะครับฟังกันยาวๆกันเลยทีเดียวสำหรับเอกชัยศรีวิชัยยอดลูกทุ่งเมืองใต้และก็ทางด้านของเพลงใต้อีก2ผลงานเพลงอยู่ในรายการเล่าการตำนานเพลง VR Radio 88.75 เวลาฟังเพลงของเราเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงจนถึง1ทุ่มเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังเราได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พัฒนาพันธุ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีมากมายทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวของสินค้าที่โรงไม้พัฒนาพันธุ์สั่งการบริการถึงที่074311725 074314357นะครับหรือคุณจะขอเพลงเพิ่มเติมเข้ามาในรายการนี้ปลายท้ายชั่วโมงแรกเรามี2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับหลังจากครบทุกชาติเราก็จะเป็นชั่วโมงที่2ตรงนี้ก็โทรมาที่084300255609435639991

0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

0: จังหวัดไผ่ลูกเพชรนะครับ
1: ปัจจุบันท่านก็อายุ80กว่าแล้วสำหรับเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นมาจากน้องริมคลองสำโรงสำหรับลมว่าวจากการประพันธ์ของครูชาตรีศรีชนครูชาตรีศรีชนแต่งเพลงให้ทางด้านของกังวานไพรลูกเพชรนี่มีกัน 3-4 เพลงนะครับสำหรับทางนักร้องจากเพชรบุรีนั่นน่ะมีเพลงลมว่าวแล้วก็ที่เขาโด่งดังกับอยากดังนั้นครูสมานเมืองราชนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่กังวานไพรลูกเพชรได้เพลงจากชาตรีศรีชนนั้นก็ยังมีอีก1เพลง2เพลงนะครับนะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับทางด้านของเมืองเพชรกับเมืองชลบุรีนะครับสำหรับเสียแล้วเสียไปนั่นก็เป็นเพลงดังเหมือนแม่ค้าแม่ขายเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับเราก็รอฟังเพลงกันอีก4เพลงนะครับสำหรับทางด้านของน้องริมคลองสำโรงซึ่งเป็นเพลงของคนเสด็จสอนเพชรสอนสุขพันธ์หยิกแกมหยอกแล้วก็ยังมีเพลงของชาตรีศรีชนอีก1เพลงนะครับเดี๋ยวจะจัดกันให้ทยอยกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งชั่วโมงที่2ครับ VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไป0843002556094 356399ครับครับสำหรับเพลงในรายการนี้นะมาฟังคนเสด็จสอนเพชรสอนสุขพันธ์นะครับแล้วก็ยังมีชาตรีศรีชนแล้วก็อีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะให้กันฟังครับเรื่องด้านของเพลงเก่าเราชอบครับตำนานจากเมืองสุพรรณยิ่งใหญ่

คุณสมเด็จสอนเพชรสอนสุพรรณตำนานจากเมืองสุพรรณพูดจากันไปนะครับสำหรับทางริมคลองสำโรงก็ฟังผ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้แกล้งหยอกรับสายจากคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ซอย14ราชอุทิศ1บ่อยางสงขลาขอเพลงมา3พจน์านเพลงครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ก่อนจะเข้ามาถึงครึ่งชั่วโมงที่2น้ำตาชายเหนือธรรมชาติโหดฝนช่ำฟ้ารุ่งโพธารามนะครับก็ขอขอบคุณที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์การเพลงลูกทุ่งในช่วง5โมงจนถึง1ทุ่มเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายค่าสวิตบางด่านสงขลานะครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านนั่นเองนะครับการซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์นะครับโดยเฉพาะช่วงล่างซ่อมได้สบายมากสำหรับเรื่องราวของสมัยค่ะสวิตปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันทางโทรศัพท์ได้เลยครับ0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-11 บ้านบางด่านร่วมกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245เพลงของคุณเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณนั้นมีกันมากมายตั้งแต่ยุคแรกๆนะโดยอาจารย์โผผินพรสุพรรณนักเชียร์ลำวงนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าข้าวไม่มีขายได้รับรางวัลสวกาทองคำวิทยุเสียง3ยอดปี2518นะครับสำหรับตำนานของเมืองสุพรรณจากกันไปเมื่อปี2514และก็ยังมีเพลงต่างๆอีกมากมายปัจจุบันนี้ลูกชายก็สืบทอดต่อในแบบฉบับของรำวงย้อนยุคของสอนเพชรสอนสุพรรณกันนะครับเอาละครับนั้นมาฟังเพลงของอาจารย์คำพีแสงทองกันบ้างตามคำขอของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาคำพีแสงทอง

ที่เขียนเพลงเองได้ด้วยนะครับแต่งเพลงก็ชนะเช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนชื่ออีกแล้วเหรอจากนายอุดรสิริสวัสดิ์เป็นอัตพลรตาสิริสวัสดิ์นะครับลูกชายก็เป็นนักจัดรายการวิทยุกันด้วยสำหรับทางด้านของคัมภีร์แสงทองเจ้าของตำนานร้องไห้กับเดือนนะครับมาฟังเพลงตามคำขอของซอย14ลาดที่1บ่อยางสงขลาเพลงได้รับรางวัลในปีนี้นะครับสำหรับน้ำตาชายเหนือ

เป็นชาวจังหวัดราชบุรีอำเภอโพธารามนะครับสำหรับรุ่งโพธารามอดีตนักร้องเจ้าของเพลงดังก็คือลาสาวโพธารามและเศรษฐีในใจเพลงดังๆที่พอจะรู้จักกันก็คงจะเป็นลาสาวโพธารามหนองน้อยปลาชุมนะครับก็ตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาฟังผ่านกันไปในด้านของคุณขอมานะครับมาจุดเทียนดับเทียนกันอีกแล้วสำหรับทางทีมงานบ้านบ่อเตยสายันสัญญาอีก2เพลงเราก็จัดกันไปให้ตามคำขอนั่นแหละสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งก็ไปยุติกันในช่วง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าเซอร์วิสบางด่านสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์หินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743143357นะครับก็ขอบคุณไปยังมิตรรักนักฟังเพลงเก่ากันที่ส่งเพลงเข้ามาในช่วงท้ายชั่วโมงที่2เรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับมีประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เอาละครับมาฟังเพลงทีมานบ้านบ่อเตยกันบ้างครับให้กับทางด้านช่างยุทธกันด้วยเป็นพิเศษสำหรับจุดเทียนดับเทียนและพี่น้องฟังอยู่ที่ท่าเสาน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดับน้องเบาเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนะฟอมินพี่คอนบ้านบ่อเตยนะครับกับอนุภรรยาคนที่เท่าไหร่ของจอมพลสธนรัตน์สฤทธิ์ธนรัตน์นะครับมานีมณีวันคนเชียงใหม่พื้นเพเดิมมาทางนู้นอดุลกรีนก็เป็นนักร้องร้องได้หลายแนวนะครับสุดท้ายท่านไปเสียชีวิตที่เมืองนอกสหรัฐอเมริกาสำหรับนักร้องหนวดงามนะมาครวญเพลงจุดเทียนดับเทียมสัญญาสัญญากันอีก2ผลงานเพลงครับ

0: าไว้ปลูกทำพัน
1: มะพร้าวของพี่เองมันห้อยตรงเองอยู่ที่ต้นของมันมะพร้าวของพี่เองมันห้อยตรงเองอยู่ที่ต้นของมันถ้าน้องจะเอาของพี่ไปพี่จะเอาที่ไหนไว้เพาะทำพัน

มันก็ไอ้ว้าวเหมือนกันพี่จุราน้องก็ว่าหน้ายาวไอ้พี่ปักเป้าน้องก็ว่าหน้าสั้นพี่จุราน้องก็ว่าหน้ายาวไอ้พี่ปักเป้าน้องก็ว่าหน้าสั้นเพิ่งจะรู้ว่าน้องสาวก็ชอบเล่นว้าวเหมือน

ได้ไหมคนดีเรื่องฝันของตาไฟคืนนี้ฝันใหม่ได้ไหมคนดีที่จะได้ไปคอยระวังเอาผ้าปิดบังสะดือมัน

เทียนแขกเขาว่าน่ากลัวเทียนแขกเขาว่าน่ากลัวใช้ขี้วัวผสมไว้จะจุดสักทีก็แสนลำบากสำดับก็ยากหรือ

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ตองร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
4: ห้าเมกะเฮิรตซ์จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com